บ้านพระเจ้าอยู่แม่ของน้ำแข็งจ้า

สียงน้องเป็นสังฆยาลากีลามากเมียงจะกินซ้ำย้ำเสียงตึงบ่ไผ

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่จ้าง

0: ลงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสตาร์ทยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าจำนานจังใหม่ที่เขาได้

0: แห่ไว้ฉลองพระนครใหม่พร้อม
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมืองใหม่

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเนอ
2: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมันเฮ้ยแล้วเหรอ
1: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
2: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
1: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
2: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่ลู
3: ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
1: แหมรถมาเหรอโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: แดงไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าหั่นทาเห็นเด้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ้
2: แดงเอ้ยมาหาพระกระเป๋าแม่ก็มาจักมือนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเด
1: ้อไอ้หมุนไอ้หมุนคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: หมดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันหยังวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอีหยังไอ
0: ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด้วยนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ
0: ้เป็นหยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: หน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูถ้าบัลลังเกียจขอถามหน่อยเต้อชื่ออะหยังจ้า
1: ชื่อนกจ้า
0: ชื่อนกเลยช่วงนี้อันตรายเนอะคุณหมอชุลสิงห์เพื่อกำลังลนนั่นลงเรื่องไข้หวัดนกบัลลังเฮียกะเถอ
1: ชื่อเล่นนกชื่อแตะนันทวันเจ้าลง
0: โหห้องป่าดีกว่าเนาะอันห้องลุงมันบักให้หน้าฟังเฮ้ยอันเธอจ้าเธอเจ้าอันนี้เป็นห้องเสื้ออันอย่างเนี้ยมันอย่างมากิ่มดิ่มก่อมดอมแล้วที่แขนเธอนี่เหรอมันอย่างมาลายโตเต้อย่างโตโตเธอ
1: เอออันนี้เป็นห้องว่าเสื้อเอลลอยเจ้าและที่แขนเนี่ยเนอะภาษาฝรั่งเป็นห้องว่าเพนเจ้าเพนร่างกายให้สวยงามดูเซ็กซี่เป็นแฟชั่นนะเจ้า
0: อันเพนป่าบ่ฮู้จักบ้านป่าเป็นห้องชักงานบ่ยะป่าก็ชักเหมือนกันเนอะถ้ามีโอกาสป่าจะฮื้อดูชักเป็นเตี้ยวขาก้อมอยู่ทางไหนปุ้นเลยแหละ
1: ดูเหมือนกันเนาะแต่หมอฮู้ว่าจะมีวาสนาได้ดูกับเจ้า
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์รู้

0: นี่เถอะหูถือว่าเขาอู้ถูกคอขันทีเนาะเขาไปกินข้าวได้กันบ่กินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: มาได้เจ้ามาได้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนมาได้เน้อเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นถูกล้อแย่เลย
0: แล้วอยากกินอะอย่างอ่ะเถออ
1: ย่างนกเนี่ยกะต้องกินของนี่ห้างกินอาหารฝรั่งกินอาหารญี่ปุ่นเจ้ากินแล้วก็ลวดซื้อบัตรเติมเงินสักโหลไว้โทรหากิ๊กแล้วก็ลวดเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้จอสีแบบถ่ายรูปได้แล้วก็จะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายี่ห้อดังๆไว้ใส่อวดเพื่อนๆตอนไปแอลพับเมื่อคืนยังไงยังไงก็ช่วยจ่ายให้นกตัวนั้นเจ้าคิดเห็นว่าเป็นของขวัญวันเกิดลุงนานแล้วกันเนาะ
0: อันตามใจอ๋อก็เรียกว่าได้คืนฉักวันบ่

0: ป่าเจ้าขอบคุณนักๆเดอะเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอันนกมีเรื่องจะอู้กับป่าอยู่เรื่องนึงเก่งใจเก่งใจอ่ะ
1: ไอ้ยังแฮมล่ะ
0: นกเคยได้รถยนต์เคยได้รถเก่งยุโรปสักคันนะเจ้า
1: โหจะเอารถยุโรปก่อนรถญี่ปุ่นมาได้กะเถอ
0: ะมาได้เจ้ามาได้เจ้าต้องรถยุโรปเน้อขับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวเพี้ยนๆเห็นทุกล้อแย่เลยแล้วก็บ้านสักหลังเต็มนะเจ้าน
1: ี่เถอะป่าว่านะถ้าเธอขอเก่งอย่างอีบะล่ำบะเหลือป่าว่าเธอไปขอที่ประชาสงเคราะห์ป่ะ
0: ฮะป่าอย่าอู้อย่างอั้นนะป่า
1: โอ้บ่ต้องมาป่าดุป่าลิงมาอย่างสักอย่างอ่ะห้องลุงอย่างเก่าก็ได้ลำคาญขอเบ้ยขอเงาขออย่างล้ำเหลือวัยรุ่นที่ขอ
0: ฮะปู่นี่อย่างใดเนี่ยปู่เฒ่า

0: พราะนั้นมันนั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มวงไว้นะจะเลี้ยงผีกะ
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกตอก
0: เออตกตอกมันบอกเลขหวยได้กะ
1: เว้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตกตอกให้ลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังๆๆจุน1 1จุน0จอง2 0
2: ท่านกำลังรับฟัง
1: 3777
2: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เจ้ามือกินเหลี่ยมโอ้ตกตอกบอกว่าเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

ขิงเข้าแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮาบ่เหงาเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนแห่งนี้เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องทำหน่อยน้องช่วยบุปผาน้องชมมันนะแข็งล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอีคำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันทายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

โอ้เจ้าป่อโตกโตจ้ากายลูกนางห้องแม่นแม่นกำจ๊ะอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวตะถึงวันตัวเจ้าคนตูเนี่ยมันใจเป็นคนหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเจ้าห้องแม่นๆจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะอืมตัวเอาแก้ของเฮ้ยแม่ฮางแม่ไม้ชิงชิงเช้าใหญ่เช้าจีจีจิตลิศจียังจอนบ่าได้ชักขนโอ้โตวอกเนี่ยกว่าได้ก็ได้กว่าปึ่งมาได้ชักตัวอันฉามตัวที่อยู่บนเหือนนี่นะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกูจะหยับมันหลอกนางพัดเพชรเหรอกำมะคือหยักกินเงากู

0: ผัวอีน้อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบอีน้อยป่ะเมียเฮาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ก็บ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยก็ถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่ะรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตั่ว
1: กินละกะ
0: บ่กินตั่วนะ
1: โอ๊ยบ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตั่วนี่มันใจละ
0: มันจะเจ้าจากควายก็มันมาได้กินตั่ว
1: บ่กินใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอาอันเก่งอกเก่งใจนะป้อบักเก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเต่าเก่งมันทำไมเนาะนี่ถ้วยเลี่ยมแรดนี่อืมอ๋อต้องเนาะอันละจ้ะอันเฉียดที่มันมีหน่อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดเลยแต่อันเนาะถ้วยหน่อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดแล้วเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป้อเมื่อหลังเขาไปกินข้าวไม่ป้อวังเนอป้อ
0: เอ้าเจิญได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนาะ
1: โอเค

0: อันอีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งนายแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว

0: ินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: จะเย็นๆกับกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้ยว่าเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเอ้ครับป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบ่เอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกะข้อนึงเป็นโอ้ขอลงกุ้ยเอาอย่างอีกอ่ะเนี่ยป่อฮู้จักตําหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตําหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองด้วยนี่นะเนี่ยๆๆเนี่ย
0: เนี่ยหลอขนาดกินข้าวมีตําหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
2: ่มีกะป่ออันนี้แม่ฮักนาวอก
0: เนี่ยอันบอกแล้วก็มีแม่มีตําหาอันอย่างแถมลูกใจของป่ออ
2: ันนี้ตําหากุ้ยลาบแม่องค์มงควายนอน
0: ฮะแล้วก็มีแม่อันอย่างแถมไว้น้อยฮะ
2: มีกะป่ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ้ออ้ออ้ออย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกหัวอีน้อย
2: ป่อมีแม่อย่างแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกระบะมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

0: and down, up, là up, up, up and down, nâng trọn, trọn thăm chi.
1: Luôn trai như vậy nè.
0: ออกกำลังกายกะแชมป
1: ์โอ้อายุขนาดนี้ยังมาออกกำลังกายอยู่ถ้าเป็นผมนี่มาออกแล้วลุงใจ
2: ผมจะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งเสียลูกหลานแบ่งเพียรกรรมแล้วก็เกียมตัวไปเที่ยวนะกะ
0: ฮะโอ้ดีดีเนอะบักมึงเข้าใจไปเหรอเว้ยเว้ยก่อนที่จะโดนลุงตีหัวเนอะบักแชมป
1: ์อ๋อสวกเนาะ

0: up, up, up and down. Up, up, up and down. Up, up,
1: up and down. โอ้ลุงใจออกกำลังกายตึงวันเนาะจะฟิตร่างกายไปไหนฮะ
0: ก็ฟิตกำลังหอมไว้นะกาน้องแข็งล่าอันยาน้องแข็งล่าจะไปไหนน่ะ
1: เอ้ยน้องวะเจ้าจะไปอำเภอจะไปฟ้องยากับผัว
0: ฮะจะไปฟ้องยากับผัวอีกอันที่ออกกำลังกายถึงวันนี่นะก็หวังจะได้เมียใหม่ชักคนนะกะบอกชื่อๆนะอันลุงก็ชอบแข่งล่ามาเหมือนแล้วนะ
1: โอ้ลุงจะไปโอ้ไปเลยเนอะไอ้เปิ้ลข้าเจ้าเป็นเหมือนลูกเหมือนลานใครได้ยินใส่มันบ่ดีเนอะเฮ้ยไปแล้วเนอะอุ้ย
0: เป็นยังหัวรุ่นพ่อก็ไม่ไปเลอะหรือน้องอันนี้ถ้าเปลี่ยนใจมาไหนบอกไว้เว้ยเนี่ยแข็งล่าเนอะอัพอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวช่องชามที

0: and down, up, up, up and down. 1 2 3 2 3 4 1 2
1: ลุงแสงล่ามีข่าวดีจะมาบอก
0: ใช่ย่อแฟนจ้าจะมาแล้วจ้ะ
1: แสงล่าจะมาบอกว่าแสงล่ากับแฟนแสงล่า
0: เลิกกันแน่นอนแล้วแม่นก่อ
1: บาดใจเฮาสองคนตกลงเข้าใจกันดีแล้วบ่เลิกกันแล้วและจะมาบอกลุงว่าคืนนี้ขอเชิญลุงไปงานครบรอบวันแต่งงานของเฮาสองคนไปเน้อบ่ดีลืมเน้อลุงเน้อแสงล่าไปแล้วนะเจ้าบายบาย
0: เดี๋ยวนะจะโอ้โอ้นั่นเจ้าเฮ้ยแล้วจะมาบอกคนเฒ่าได้ช้ำใจยังหยังแน่แจงล่าอุชาฟิตกำลังไว้น้องพอเป็นเกลโอ้แจงล่าน่อแจงล่าจริงจ้าจ้าจริงจ้ามีความหวังแล้ว

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โหลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบ่เกี่ยวจะไปปาก

0: เล่าบอกปอไปเอามาแถมวันผูกพี่น้อยจะไปใจวันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ร้องไม่ได
2: ้เบามมันดึกดังเดียว
3: เงิน
2: ไปเดียวที่บ้านเมืองฉุกคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาบ่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู
2: ้รู้จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยหยังสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดตะวาเสี่ยงไปหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าใบใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงมาจัดแถมซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำโบราณเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่หูตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ไอ้ดีมีคนเล่าว่ากันว่านะไอ้ดีมีของดีแท้คะ
1: โอ้ลูกพ่อจายถ้าบ่ซักลายบ่ใช่พ่อจายบ
0: ่ฮั่นแหละมีอย่างดีฮะ
1: อ้ายนี่นะได้มาตั้งสมัยป้าอุ้ยแล้วเนอะ
0: แม่นได
1: ้เปิ้นห้องเสื้อยัน
0: คาม
1: อยู่ยงคงกับพันฟันแตงบ่เข้านะ
0: แต่ว่ะ
1: แต่ก็อาจจะเล่าให้ฟังนะวันนั้นนะไอ้ถอดเสื้อยันไว้ข้างฝาม ันมืดเมียไอ้บ่หันเปียไปใส่อ่ะมันนึกว่าเสื้อมันเน
0: า
1: ะลูกห้องให้กินนมอ่ะมันเอาลูกไปกินนมดูดนมบ่ออกคิงว่าคามก็
0: เบาๆหน่อยไอ้ดิไข่แก่ไปกา

0: ฮ้อเรื่องตั้งอยู่ยงคงกับพันในผมบ่ค่อยหุ่มแต่ได้นายผมหุ่มไปตั้งมหานิยมบุด
1: อั่นแหละถ้าจะมีของดีเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ปอดตัวอ้ายผมมีขุนแผนนะคนบอกขุนแผนน่ะคนฮักคนหุ่มโดยเฉพาะสาวๆนี่นะซิ่ง
1: อ
0: ย่าง
1: อ
0: ่ะแต่มันบ่ค่อยมีเงินนะวันนั้นผมไปปะอาจารย์แถบคนเพิ่นบอกว่าเสน่ห์แต่บักไข่มีเงินโอ้เปิ้นก็เลยเอานางกวักฮื้อน่ะค่ะผมเอาไปห้อยไว้หน้ารถกับขุนแผนน่ะโปดเต้าผมจอดรถไว้กําเดียวน่ะรถผมสั่นทึดๆอ่ะผมก็นึกว่าขโมยมางัดรถผมแหละเป็นว่าขุนแผนปั้มนางกวักอ่ะ
1: เปิ้งดีเตอ้ายหันละอ่อนเต็มรถยับๆลูกชิงกะ
0: กุมารทอง

0: รื่องอยู่ยงคงกระพันเมตตามหานิยมนะผมบอกหูไม่ต้องโจรไก่บุญ
1: ก็หูข่าวว่าไปโจรมาตลอดใช่กะวันนั้นได้ข่าวว่าการมานี
0: ่อ๋อไอ้ไก่ปูโมนนั่นมันมากินเงินโจรมาได้กับการสลวดผมเลยจัดการให้เมียผมห่อหนึ่งไปขาย
1: แล้วถ้าจะขายดีเนาะ
0: บอกแล้วเหรอไก่ตัวนี้มันมากินเงินขนาดห่อหนึ่งไปขายเขายังแปะบ่ยอมจ่ายเงินสดอ่ะ
1: โอ้บ่กินเงินแต่

0: แอปปูกาหมูน้อยขายอย่างเจ้า
1: ขายมีดกะ
0: อูเล่นบ่ได้เจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าปูกาขายจะซื้อถึงหมูถึงปูกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
1: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
0: หายอย่างมาแปลงเจ้าห้องใหม่เหรอเอ้ยห้องราคาบ่ใช่ห้องเสียงหมู
1: โหราคานี่บ่แพงแล้วเน้อหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเน้อ
0: โอเคจ้าหมูก็น่าฮักคนก็น่าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกกาหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูใบใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่ฮะมันนี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่ข้าเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกรรม
0: อ้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: ข้าเจ้าจำชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานั่งโคศกก็เลยข้ามข้าเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อนี่แหมไปประกวดแหมดีใจดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ได้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่นะเฮาจวนมันมานอนมันยังมานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนะนักขนาดเจ้าหันมันรอดินเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอิญนั่นคนขับรถปิกไปเหยาะก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันได้ขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาหมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮึพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงได้กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจัดสั่นมือจัดสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: นอะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเท่าใดย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีนี่จักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้าก้าแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอ่ะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอกไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแจ้วะฉู
1: ก็ยังอันนะก้าโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปอย่างอันนะก้าไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ทิพยาธรแต่งตัวอย่างอีกเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีกเกมันก็ต้องร้องเพลงอะเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะเป็นร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกล

0: ภัยเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูทิพยาธรอย่าน้อง
0: ฮะทิพยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วทิพยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธร
1: โอ้ตัวนี้นั่นลูกใหญ่พ่อขอโทษขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงน้ำ
1: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ชิบพันยัดแขนกะไอ้ชิบพันยัดคอนกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แขมน้อมาน้อมาน้อมีอย่ากายลูกกู

0: ขุนขุนลูกมาอู้กันก่อนนี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯพ่อเนาะ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสม
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะนะโอ้ว่างถามนะแค่รับนะ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาว
0: ฮะอันยังขาวๆอบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักมันคนขาวลุบบ่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปฮือฮู้เน้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188834973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่อ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วอ่ะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องแอร์น่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเฮาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุดกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุดตัวเหน่อน้องเน่อเฮ้อแล้วแน่แล้วแน่

0: น้องคำแปงกี่ข้าวแรงกับยังถึงได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบ่อยู่เพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงฝ้ายหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหาก้า
1: ได้ยินตู่เจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาฝ้ายหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล่ำ

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้าว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้
2: อเอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอด

0: อู้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจั่นนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะจนงัวจนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวจนควายจนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมข้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งช้างตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเด้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแป้งลูกสาวลุงอายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอาย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: ้องเอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรๆขม
1: ๆอ้ายใจเย็น
0: ๆมันเย็นหมดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
1: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอ้าย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลูกขนมหลานปี้วะ
1: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องไหนคนดีกะอันก็เอาซาจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: เอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดมาต้องแต่งตามูเนี้ยมันสดดี
1: อันรอกำเดียวเจ้าร
0: อมาได้ต้องเอาประเดี๋ยวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ๋อไอ้เนี่ยนักเลงหัวไม้ลูนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ่ะอย่าไปอู้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหไอ้เอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบ่พอยังอย่าเตะหำต่างหากนี่นี่นี่นี่ไหนนักเลง
1: อู้ยมันหนีไปตอนไอ้เอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านะกะแล้วไอ้เราบ่เป็นหยังกะ
0: บ่มีปัญหาอีน้องขาไอ้มันขาเทียม

0: เก็บไปเก็บงาบลาลาลา
1: โอ้ลูกบดไปยังยังแม่หัวปู้สุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบบุหรี่ได้ไงเฮินเฮ้ย
1: มันเป็นไร
0: ก็หาไปสูบบุหรี่ปืนก้าวมาลำใหญ่ตัวเก่าได้กะมันบุบใส่หน้าเนี่ย
1: ผมยังบุบอ่ะ
0: หาใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้โหไม่แห้งกันล่ำเหรือ สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศนะกะ
0: โอ้โหเป็นไ
1: รตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินตั้งปึ๊กก็ว่ะ
0: ว่ะแล้วหลังขี้ดินหางมันไหวเหิน
1: หลังหามาตั้งใดอ่ะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอ่ะ
0: มันจำได้อย่างไร
1: ก็ลำไยหน่วยแปรนั่นกะมันหล่นมาใส่หน้าอกผมอ่ะโอ้ขี้โคงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบอู้ไปหาดื่มเจ้าไปหนักกระปั้นแล้วไปเหินไว
1: ้เออเดี๋ยวจะไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โคงทิ้งกะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้กินกินมาลำไยแหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู
0: ่หวานอันลำเหลืออันหาไปตย
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอนะกะ
1: ไปยัง
0: หาจะไปตรวจปากหาเป็นขางเลย
1: โอ้กินลำไยกะ
0: เออกำลังจะปลูก
1: โอ้

0: โอ้โหสวัสดีครับนายเหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วคิงแม่ตัวใหญ่ยังน่ะ
0: โอ้โหอันนี้คนเริ่มใช่ไหมกันยังผมจื้อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออคิงสองคนแม่ก็ดีละ
2: นี่ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวกัน
2: โหใครยังมาไปคนเดียวน่ะ
0: เออ
1: ก็แฮมไปยากฟ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
2: ฟ้าฟืนนายยัง
1: ก็หมอป้าบอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ย
0: โอ้ยแล้วเบียจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยน้องการผมกะ
1: ไปไหน
0: กูวันนั้นไปเยี่ยวข้างกำแพงวัดอ่ะ
1: อืม
0: โอ้จะกิมตกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: กูมันห้องปะปะปะปะปะปาโถปะปะปะปะปะปาโถเอ๊ะ
2: แค่ตะยี่ก็ทำเป็นมาคุยบ่
0: ะโถได้นะ
2: การหากับบ่ะ
0: มันมีหยัง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะ
0: อืม
2: ตะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอฮะเหี่ยวไปนี่โอ้ไอ้อย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บพิงว่ะ
0: เพราะมันยังเป็นอ้าวเน
2: า
0: ะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันไอ้อย่างที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้น
1: อ
2: ะ
1: โหอะไรอย่างที่ใหญ
2: ่ก็ขาห้านักอะ
1: โอ้แฮนว่านั้น
0: โหไอ้ยัง
1: ก็ขานักอะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับเป็นว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะหูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอ้เหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: เนี่ยหมอ
2: ความจริงแล้วไผ่ย่อยนะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ไอ้เหิน
0: หูมันตันดีไม่ได้นี
3: ่อ่ะขับไปกับเต้า
4: ไปฟังมหามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวนะฮะไปต้อยฮะไปต้อยโชว์ฮะไปต้อย
1: ทุกคนมาดับเบิลยู
2: ไอ้เหิน
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามานั่งแปลงหน้าแห้งพออย่างขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้งามอี
2: เอองามกะ
1: แม่อย่างขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเออเนี่ยไอ้เหินอันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไ
1: รก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โอ้อันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์น่ะ
1: ก็นะบ่ะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไง
2: แค่ผมไอ้คล่องคล่องนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยล่ะรักษาฟรีตัวแห่งซ้ำ
3: เอ๊
1: กระจอก
2: กระจอกจะได
1: ้แค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เออ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดนี้บัดนี้บัดนี
1: ้ยังได้มา
2: ได้กระสู้ของผมถึงบ่ได้
1: ไปได้
2: ก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบ่ได้นะนะมันใจนึ่งละล่อ
1: เข้า
2: เออ
1: วุ้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: รแค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังค์ไอ้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โอ้แล้วขี้จะเอ็กยี่ยัง
2: บ่หัวบ่ะถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันเพื่อจะใจให้ก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่หูเด้อแต่ถ้าว่าลบตันและส่วนถูกเนี่ยนะประกันใจแน่นอน
2: โอ้โหอีบลัมบ่เหลือแฮกับบ่อู้ได้คิงแล้วบ่ให้ไปแล้วบ่ะ

0: เออไปตั้งระบะไอ้พี่แดน
1: เลดี้โอ้ไอ้ยังจบละ
0: โอ้ไงยังมาตั้งได้ห้องเลยเนี่ย
1: แค่กะเลียห้องอยู่นี
2: ่เออปลาเข้ามุกเข้ามุ
3: กเนี่ยเนี่ยไอ้เหินทำมาอู้ดีๆใส่กันบอ
0: ครับ
3: แต่เจ้านี่นะ
0: ไ
3: หนมีคนโทรมาหาผมอะ
0: ว่าไหน
3: ว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
0: โอ้แล้วที่ยังบอกโคตรมันอะ
3: โอ้จะโคตรเนี่ยง่ากับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
0: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
3: ฮะไอ้เหินอู้ดีๆกะ
0: อ๋อครับ
4: ต่อแรงเอา
0: จ้ะโอ้แล้วคิดไปไหนมาเลน
3: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างมาย่ะ
0: ไปเหรอ
3: ไปเอารถอะแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้ร้านนี่มันต้องช่วยสวมชื่อมันแตะ
0: มันช่วยอย่างไร
3: ก็ขี่รถประมาณถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่หื้อเตื้อ
0: โหแล้วปีไม่ได้น่ะ
3: ก็นะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
0: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
3: ไปยังอ่ะ
0: ก็รถไปคว้าลูกสูบปอปิ๊กมาถึงบ้านแล้วเจ้าจะรู้ว่าโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อวะ
3: โอ้แล้วปีไม่อย่างไรน่ะ
0: ก็เนาะอย่าคิงนะ
3: เ
0: ออแต่เรื่องไฟรถไอ้น่ะมันแปลงดีแต่เนอ
3: มันดีอย่างไร
0: ก็ฮะนะขี่รถเขาโกงนี่นะ
3: ออ
0: ไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
3: โอ้ว่าไปเลยละกา
0: เต้กา
3: เออแต่กระทั่งเป็นดีแต่อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
0: มันดีอย่างไร
3: ก็ตะคืนนี่นะ
0: ออ
3: ผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไม่เฟืองหึ่งหึ่งหึ่งเลยอะ
0: สู้แฮบได
3: ้เป็นไ
0: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านมอกสองทุ่มนี่นะไก่กันนกกับบินกันหึ่งหึ่งหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งข้าวเลยอะ
3: ฮะมันลูกนึ่งข้าวเนี่ยอะ
0: ก็มันนึกว่าแจ้งแน่นะกะ
3: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
0: เออ
3: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นแห่นะ
0: ไฟอย่างบ้า
3: ก็ไฟตานะกะไอ้เหินไข่หันก
0: อ๋อแล้วคิดว่าตากระตีนอะไรมาจากฉันนะ
3: โอ้อันนี้มันคนละเพลงอะระเบิดแฮปไปแล้วปะ
0: เออแกว่าจะเลือกตีนชะกำ
1: โอ้ผมมีทางแฮงอุตันคิงปะ

0: ังปอเลี้ยงเจ้า
1: ปอเลี้ยงเจ้าอยู่ก็ใครรับ
2: โอ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอิเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญๆๆเจิญขึ้นมาตำบลขึ้นเด้อ
0: ครับครับปอเลี้ยงครับได้ข่าวว่าปอเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ้า
2: โอ้แม่นแล้วอ๋อปอเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เนอะสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ย
2: อ๋องานนี่ลวดขอเชิญลุงเปียกับลุงปาตัวเน
1: ออ๋อบ่ต้องเชิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวปอเลี้ยง
0: แม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดมีการมีงานทำบุญชวนตัดขาดกันบันไดเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: โอ้ยปอเลี้ยงเฮ้ย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญนะกระดับ
2: เ
1: ขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันใจเขาบอกว่าปอเลี้ยงบัดเจินเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่อยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญให้ปอเลี้ยงกำเน
3: อได้เลยไม่มีปัญหาช้ำบายมากหวาน
0: ไอเปีย
3: ไอป่าแล้วเข้าล็อกพอดี

0: ือบริเนาะว่าบ่เลี้ยงแก้วแม่เลี้ยงดีเนาะอืมมันจะทอดผ้าป่ากันวันตีดนาเนี่ยนะ
1: แม่นๆๆม
0: ันก็เลยขอข้า2คนเนี่ยมาบอกบุญกับเอ้ยหลุนดอก
2: โอ้ดีกะดีกะโอ้โหบ่เลี้ยงแก้วนี่นะข้าถึงลืมป้นบัดใดเนาะ
0: โอ้น่ะ
2: เปิ้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีทำบุญจุดทำลวดเก็บช่องตัวเนอะ
2: ได้กะได้กะสาธุข้าขอหวมทำบุญสุนตานกับพระป่าปอเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มฮือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนป้นจากโรคภัยไข้เจ็บคือได้อยู่กินหวานตาลมวนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบ่ซื่อบ่ใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเป็นไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกโลงดำโลงแดงช้าตู่

0: Anh Kiều bà, áo trong hoa bà mà bèn gắn còn
1: dài ngon
0: xàm lắp trong khổng ơi luôn nè nè
1: bạn dài
0: gìn mà đây
1: bạn dài mà dài mà dài
0: ơi luôn mắn chỉnh ơi nè
1: ôi bia hủi khó tự ไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมแจ้งนั่นนะมันเป็นของบาจริงเปียบาเอาข้าเอาม
0: ันได้นะป่ะเอ้ยรุ่นนี่มันเป็นแม่ไม้มันแจ้งปิดนะ
2: ขอร้องเขียวขอร้อง
1: เออมันจะเป็นเรียกอย่างมันก็คือว่าใครหันย่ำนะเออเขียวบาเอาข้าเอาป้าเฉยยางฮะเออ
0: ถ้าเชียวเชียวเอาเถอะข้าบาเอาด้วย
1: โอ้มันจะมอกได้กำแจ้งนี่นะแจ้งดีไปแจ้งกิ่งกลางกิ่งฟานพ่อจ้าหวานไอ้ปลาเลี้ยวล่ะหวาน

0: งปางเฮ้ยปางไปไปจอดพระปาง
1: ไปเถอะข้าไปมันได
0: ้อังคิวเป็นยังไปบ่ได้ห
1: ือลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาแห่กะคิว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยคิวเฮ้ยข้าบอกคือคิวบ่เชื่อมันรนกำเก่งเอ้ยลุนจะวานแล้วนะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องผ้าไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้ามาเอาเลี้ยวมาเอาเลี้ยวโอ้ยหลับกุ้มเก่งใจบาปบุญคุณตดกำแข็งมีจริงอ๊บออกมาละขันหน้าช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะตกตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเนอจ้า

0: น้องอ้อจ้าเล่าข่าวชามโก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันแล้วมาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะเนี่ย
0: เฮ้ยมันบอกแปลลก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ชะละเอ๊ะปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจัง
2: คนนี้ลูกตาแปลลก

0: ท่านกำลังรับฟัง CM77
1: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาครูอยากจะถามนะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
2: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
1: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
3: จังหวัดเชียงรายค่ะ
1: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
4: ไม่อยากตอบครับ
1: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
4: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
1: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
2: ่แม่คงครับ
1: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
4: ไม่ใช่ครับยังเงียนจื้อแม่คงมันจนไข้หากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับห้าหนึ่งห้าห้าสองชิปห้าสามชิปห้าห้าสี่ได้นี่ชิปแม่นนะกันเนาะห้าห้าดีชิปห้าห้าหกสามชิปห้าเจ็ด
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิปห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามชิปห้าเจ็ดได้จะ
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม3ชิ้น5โอ้ยน้อเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: วัสดีเที่ยวนานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ชันชายไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ก็ได้ปะกันจัดเมินมามามาเที่ยว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำย้ายหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าย้ายมาโดนหนองควายเพลลู
1: โฮมาล้ำย้ายห่ำเลอเสียวเลอกันหลุมอ่ะ
0: โอ้มาเป็นยังไงเที่ยว
1: ก็โป๊กนะกะเสียวกินบัดล้ำย้ายเฮาสิ่งหมดขนาดเมื่อคืนนะโป๊กปักกันมาครบตุ่มล้ำย้ายนะลากไปกลางตรงนะดังพับพับเพ็บเพ็บเลอกันหลุมอ่ะเสียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแหลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเที่ยวเนาะ

0: เอาไอ้เทลถ้าปลวกมันมักลำใหญ่อย่างเอนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่พอนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท้าจะไปว่าเนาะเชลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวเม้นออกที่ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลงหน้าเชล
1: โฮก็ปลูกยังมันนักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็นักมันนักเชลลองกืดก้อยกะข้างหน้าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกไหวไปเอาใบเหลือแล้วเชียว
1: โฮก็มันเป็นไผมางูโวยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบ่เอาอะปวกนักอะลุ่มหวดหมดเชียว
1: โฮโอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ยเชียวหมาเฉียวเวลาแต่แต่ลำไยก็มาได้ชักต้นข้าจะเปียกแล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเสียวเอารถยังมา
0: ปุ้นเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสียวเปิ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนครับ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ้อยเข้า
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามผองชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรื่อ

0: ป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: พ่อไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: พเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตามไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนผู้นะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีผู้นะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั้นเนี่ย

0: พร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อม
1: พร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อม
2: โอ้หมดเนี่ยผมเรื่องยัง
1: อ้าวคุณยิงปืนในที่ชุมชนขอเดินไปห้องพัก
2: ก็ผมยิงขึ้นฟ้าล่ะผมไม่ได้ยิงคนหรอก
1: ถ้ายิงขึ้นฟ้าก็ถูกเทวดาไปห้องพัก

0: เยี่ยมนายปันปันเกยนายแก้วคงลงนายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำเฟย์ไอ้คำถ้าจะมาเยี่ยมเขาเฮ้ย
2: โอ้ใจดีไอ้ใจดีเมียไอ้ได้จะมาเออแม่นละแม่นละคำแม่นน้องมาด้วยไผ่
3: น้องมาคนเดียวน้องซื้อของกินมาฝากไอ้ยะ
2: ลูกเขามีไหนน้อง
3: ลูกน้องเอาฝากอีป่อไว้
2: น้องเหยอดเลี้ยงลูกไปก่อนเน้อแถมบะเบินไอ้ก็จะโป้นแล้ว
3: ไอ้คำมาต้องเป็นห่วงตั้งบ้านตั้งบ้านสบายดีผู้คนไอ
0: ้หมดเวลาเยี่ยมครับ
3: น้องปีกก่อนเน้อ
2: รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆด้วยน้องเน้อ
3: เจ้า

0: ยอดเยี่ยมนายดวงดีกุลเหยนายสะเบอะสะบะนายใจไก่ให้นายคำดำดีทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยม
1: ไอ้คำวันนี้มีไอ้คำมาเฮ้ย
2: ก็นั่นนะอันมีไอ้ก็บอกมาได้ไปห้าหกเดือนน่ะ
1: ไอ้ขาใจไปโวย
2: ๆเฮ้ยป้าใจเป็นป้อไอ้ป้อป้ออันเมียเฮาบ่มากะ
0: เออมันบ่มา
2: เมียเฮาไปไหนไปสองสามเดือนแล้วไม่เอาเฮาป้อ
0: โอ้คำเฮ้ยมึงบ่ต้องเป็นห่วงเป็นหามเมียมึงนะมันสบายไปแล้ว
2: ทุกหวยครับป้อ
0: ป้าใจเหรอมันเอาผัวใหม
2: ่ฮะมันเอาไผอีป้ออีป้อน้องบอกเขามาหรอออกคอกไปแล้วเขาจะไปฆ่ามัน
0: ก็มันก็บ่ได้เอาไผ่ที่ไหนแล้วมันเอาป้อมึงเนี่ย
2: ฮะอีป้อเอาเมียเฮาโอ้ยโอ้ยข้าใจมันป้อนมีบากเนาะ
0: หมดเวลาเยี่ยม

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกข์เรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้เจ้าบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายบะปอนายรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสอท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอห้องชอกะปอก็รถชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอละ
0: ก็รถขนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ๋อผมนึกว่ารถท่านสอเป็นมารถสูบส้วมกับรถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงห์แบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงสาธารณสุขลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นการรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างใด
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถฉิบหล่อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผาก็ลุง
1: เผาเผาเผาเด็กๆจนแต่บาดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแป้งฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบาดย่างน้ำท่วมเกือบ72จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไฟประท้วงอะยังหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกะฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็บ่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอะยังกับฝนแห้งฝนแรงอะลุง
1: โอ้ก็บ่เผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีกะ
1: จะไปเยอะเนอเกิดอับไปขว้างในทะเลนี่นะยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำเลยน่ะ
0: อันให้หมอก
1: โอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้

0: เออเนี่ยเซลจะไปเอี่ยวสาวเนี่ยข้าท่องข้าถามมหาเสน่ห์เกียงไม่พ่องหรือยังหึ
1: บ่ท่องข้านี่มีเรียบร้อยแล้วเซล
0: อันว่า
1: เดี๋ยวข้าจะท่องให้ฟัง
0: ลองดู
1: อมกะลึกตึกตักเงินนักสาวหุมสาวจีหุมแม่ห้างหุมแม่ไม้หุมแม่เฮือนนั้นตามใจ
0: โอ้ใหญ่อันน่ะเซล
1: โหบ่ได้ใจขี้ข้างจะเป็นเฝ้ากะเซล
0: อันแถมหม้อ

0: ฮัลโหลฮะเซลมีไรบ่รับเด้อเฮ้ย
1: ตกให้ตามไฟท่ากะฮะจ้ะ
0: เซลเป่าคุยข้าจะเป็นคนย้อย
1: ได้เลยได้เลยเนี่ยน้อง
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: ใครปลูกสาลีติดต้นสันหลักติดแต่ติดรักติดนักหนาน้ำใครตีสกรรมใครต่ำสักน้อยติดทำติดแทเหมือนแห่ติดซอยติดสีดำมอยแต่เล่าติดล้ำติดเหลือเหมือนมะเขือติดเก้าติดเหมือนลูกเมาติดล้ำติดอวบอบบเหมือนนกงาติดตังงาติดตัวโคตรงามแม่คำสาวหาติดแล้วบัดนี้มันสีติดผ้าบ่มีวันล้างจากน้อง
4: ให้มาจ้อยเสียงเย็นอย่างกับน้ำลวกไก่ขึ้นมาบนบ้านก่อนก็ได้เจ้า
1: โอ้ไปท่าเนอะเซียว
0: ไป
1: เซียวไปก่อนเลย

0: เซียวๆผายอูก่อนนะ
1: ข้าอูก่อนกันเซียว
0: ข้าก่อนดีกา
1: ข้านะ
0: เอาข้าขอก่อนดีกว่า
1: เออ
0: สวัสดีครับน้องสาวไอ้ขอนั่งนี่สักตัวขอนัวนี่สักว่าถ้าแฟนน้องมาแล้วไอ้จะลูกเน้อ
2: นั่งเตอะนั่งเตอะจะไปนั่งตะตงฝากจะไหลลงตงจะไหลค่อน
0: ค่อนจังมันเตอะไอ้จะมาแปงจะมานอนแอมกินแกงห่วมถ้วยน้องสาวเพิ่นมีแฟนแล้วก็ฮะ
2: บะหมี่เจ้าบะหมี่ถ้ามีแฟนแล้วบ่อู้บ่จ่าถ้าถึงเวลาบ่มอยู่ในห้องบ่มอยู่ในห้องไอ้รอมีแฟนแล้วก้า
0: โอ้ก่อนยัง
1: โอ้ราคาอู้ก่อนเดียวข้าอู้ก่อนก้าบะหมี่น้องบะหมี่มดซอยร้อยมันน้ำบะนูนอุ้มกะแจ้มาอู้เดือนแจ้งมืดทึกเอาไฟบะตามบะขามข้อเดียวคดตายลงงคดตายลงง
0: อย่าบะขับกันสักหน่อยเสียวไปคนตี้คนต่างฮะ
1: น้องกินข้าวแรงกำหยังจ้า
2: แกงพักแกงไม้แกงใต้แกงเหนือแกงพักแกงเครือแกงเหนือแกงใต้แล้วไอ้รอกินข้าวกับยัง
0: อ๋อไอ้กะกินข้าวกับหลับตุซาพะแกงหยอดวิหารแกงแค่ครัวตาลต้มยำพะน้อยอย่า
1: โอ้เซลอันนี้มันของกินยักโนนี
2: ่แล้วไอ้แซมรอกินข้าวกับยัง
1: ไอ้กะไอ้กินข้าวกับแกง11
3: ไผมาไปนักเลงนี่บักฮะ
1: ผมมันจะเป็นนักเลงแล้วครับพ่อ
3: มึงว่าจะกี้เนาะแกง11 11อ่ะแลกลูกช้องกูบ่ฮึ
1: ผมแกงน้อไม่6ใส่เฮ็ด5จ้ะพ่อ
3: เอ้าอ้ายแถมอ่ะอันก็ขอชูมาเถอะก็เดี๋ยวจะได้มาฆ่าคนกับของกินนะลุงแหน่จ้ะ
1: น้องอันไอ้พริกก่อนเด้อน้องเด้อ
0: ไปไอ้เกลือรวดพริกไอ้พริกเด้อน้องเด้อ
2: เจ้าวันหน้ามาเอ๋ทําไมเด้อเจ้า
4: วันแหน่เด้อนะ

0: แล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสสคนเก่าของพ่อแม่พี่น้องนายชำนาญการลบลีกเบอร์999
1: พัก
0: สายตาทนะคนดี
1: แล้วมันเป็นภาคอะไรอย่าง
0: เนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องเลือกพักสายตาทนะคนดีและผมเป็นสสพี่น้องจะได้นอนตาลับอย่างสบายผมจะมาแก้ปัญหาและมีนโยบายพิเศษมาฝากพ่อแม่พี่น้องตอยวันนี
1: ้และนโยบายมันมีอะไรอย่างพ่อครับเนี่ย
0: นโยบายของพักสายตาทนะคนดีคือพัฒนารากหญ้าประชาอยู่เย็นเน้นสิทธิสตรีปลอดหนี้ยั่งยืน

0: ลีกเบอร์999พักสายตาธนะคนดีมาป้าแหมแล้ว
1: ท่านครับนโยบายท่านมีเหรอพ่อครับ
0: เรื่องนโยบายผมจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันวันนี้นะครับคำว่าพัฒนารากหญ้าคือเฮาจะระดมทุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนรวมเงินกันไปซื้อปุ๋ยที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเอามาใส่หญ้าให้มันเจริญงอกงามเต็มหมู่บ้านเฮาก็หญ้าต่อไปจะเป็นสินค้าส่งออกที่ดีที่สุดในโลกเออเชื่อกะประชาอยู่เย็นคือต่อไปบ้านเฮานี้จะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปทางใดไปซ้ายก็ป้าน้ำไปขวาก็ป้าน้ำไปทางหน้าก็ป้าน้ำเจริญแน่นอนพี่น้องในส่วนให้ของหมู่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำครับและก็เน้นสิทธิสตรีต่อไปงานบ้านงานเฮือนทำกับข้าวเก็ดเฮือนถูบ้านซักผ้าเลี้ยงลูกเฮาจะฮึ่บพอใจเป็นคนทำส่วนการก่อสร้างแบกปูนขึ้นลำไยเนี่ยให้เนี่ยนะเนี่ยสวนหาเงินเฮาจะฮึ่บเกียรติไม่ยิงเป็นคนเนี่ยแล้วกระเทยมือเฮาจะแย่ได้จะเอาไปไว้ไหน
2: ส่วนกระเทยเฮาจะยุ่งย่องฮึ่บเป็นหน่วยให้ความสุขยำฉุกเฉิน

0: เฮ้ยเฮ้ยฮะบ้านขี้มีไหนฮะน่ะ
1: โอ้ยลอยไปตัวน้ำบนละเหลือก็กลุ่มขันใดฮะน่ะ
0: โอ้ยอย่างอันลำเหลือกันเนี่ย
1: มีไผมาพอมากอย
0: แล้วถ้าสอสอนเตียนปัญหาเสียงคันแล้วมีไหนฮะบ้าง
1: ก็แน
2: ่เอาๆๆๆมูเฮาๆสอสอมาเด้อเว้ยฮะ
0: แมนแล้วสอสอครับสอส
3: อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับผมนายชำนาญการลบลีกมาเห็นแล้วครับสอสอพักสายตาเธอหน้าคนดี
1: คนดีคนเด้ออย่างนั้นน้ำท่วมได้ไป2ปีแล้วไผมันบ่พอมากอยน่ะนี่ใดน่ะ
3: โอ้น้ำท่วมนี่ผมขออนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ
1: โอ้ยมันแจ๊ะแต่แจ๊ะว่ะ
3: เออนะเชื่อผมกะ
0: ทั้งสสมาเดียวเนี่ยป่ามันยะลาบขึ้นเต็มบ้านเต็มจองเต็มหมู่บ้านขึ้นไผห้องนอนพวกเนี่ยจะย่างได้ดีแน่มาเดียวเนี้ยจะย่างได
3: ้ผมก็ได้ขออนุมัติซื้อเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วครับ
1: แล้วมาเดียวเนี่ยเจ้าบ้านเป็นหนี้เป็นสินยิ่งยะใดเนี่ย
3: ก็บอกแล้วไงครับว่าปลอดหนี้ยั่งยืน
1: ยั่งยืนยังไงเจ้าบ้านจะตายหมดแล้วเนี่ย
3: ลองทำเรื่องเสนอมาหาผมครับเดี๋ยวผมจะลองไปขออนุมัติจากเบื้องบนดู
1: เบื้องบนโยมพระบาลนะคะ
3: ครับ
1: โอ้โหพี่แม่กะไม่รู้สมัยแม่มาเลือกแล้ว
3: เออนะเชื่อกะ
0: โอ้ยังมาเชื่อกะอยู่

0: ละละมาไอ้ปอโถไปลอยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เส้งเลยเนาะ
1: ครับ
0: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เด็ก
1: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นห้องว่ารุ่นดีแม็กกับปะ
0: โอ้ดีแม็กอีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อเด็ก
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายไม่ได้ครับ
0: ป้าทุกตายตายตายถ้าอย่างเอ็งนี่ป้าป้อมาได้เคลียร์แล้วบอกเฮ้ยตั้งมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเนาะ
1: ก็เนี่ยได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้ไม่ก
0: ็แต่บ่ะอย่างมึงพลาดแต่บ่เฮ้ยบ่มีหนี้มันก็ดึงบ่มีหน้าเนาะ

0: แดงจะไปไกลโลดลุงอ้ายมันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลครับป้าตา
0: บ่ได้วิ่งก็เหรอ
1: มาได้วิ่งแล้วมันฮ้อนอะไรอย่างครับ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: จะถ่ายรูปมาได้บอกตาเนอตาจะถ่ายให้ฟรีนะ
1: อันอู้แล้วกล้องของจันตามีที่ไหนนี่
0: ก็นี่เหรอ
1: ไหน
0: เนี่ยเนี่ย
1: อันเนี้ย
0: เ
1: อออันนี้มันโทรศัพท์มือถือบ่ใจกะ
0: เฮ้อป้าปอนี่บ่ทันสมัยแต่มือถือบ่เดียวนะเปิ้นถ่ายรูปได้ตวยเนออ
1: ู้ว่าอันบ่ชื่อมันแต่เด็ก
0: พี่ไอ้ก้าซื้อมาแป่งของขวัญวันเกิดเฮือตาอย่าป้าดาวมา4ปันปลายบ่ได้จะไปกันเนอะจะไปซื้อๆอยู
1: ่เอาเจ้าเอาเอาเข้าไปบะหมี่นี่มันก็บะหมี่หน้าสมก็เป็นบะอ้ายปลายฟ้ามาเลี้ยงกันตาแง่งแง่

0: if by it bot
1: โอ้บ้าไอ
0: ้ครับ
1: เออเป็นไงมาขี่รถถีบขลักขลากนี่รถยนต์ไม่เซ็งมึงน่ะมีไหนล่ะ
0: บ่มีละป้าผ่อนบัตรันเพิ่นยึดไปละ
1: รุ่นดีแตกดอก
0: อ
1: ื้อจันตาขอถ่ายรูปพืชสักถ่าสองถ่าดู
2: ป้ามือถือที่ถ่ายรูปได้น่ะบ่มีละล้อป้าเพิ่นยึดไปละล้อง
1: านป้าว่าแล้วจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันบ่มีนี่มันก็บ่มีหน้าบ่มีหน้ามันก็บ่มีนี่เฮ้ยของซื้อสดมันจึงดีแต่แหละของซื้อแปะมันจังเอ็นได้บ่เมินเนาะ
3: ว่าเฮาเปิ้นเหลือหมอกเนาะตัวเก่าก็หาปบบ่ไปหั่นเนาะ
1: ขอร้องไอ้ตัวก็ขี้เต็มเตียวนะ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักน่ะคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะนี่เปิ้นน่ะนักๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอร์ก่อนดีกว่าป่ะ
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ๊ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาจ่ายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: อนนะเสื้อปอกมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเสื้อปอกมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน
1: ้อย
0: โอ้ยแม่งอมอ
1: ีแม่ก็จะไปกุดนักกาคำเดียวจะบัดสะใบเห็นแล้วนะปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะคำเดียวไอ้เอกก็เลิกการเลิกงานมาแล้วป่ะ

0: บแล้วโอ้ยโอ้ย
1: อีแม่อีแม่ให้อะยังแทมเมอร์ห่อลูกให้สะอึกสะอื้นก้อยไปอีแม่ให้รับก็รับอย่าแกจะไปให้เจ้าใจบ่ดีนะ
0: เออมึงพ่อแหวนนั่นเนาะพ่อมึงซื้อแม่มึงแม่หันแหวนแล้วแม่ก็ม
2: ีแม่เป็นอย่างปี้แม่แม่ให้อย่างล้ำเหลือ
0: พ่อแหวนพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงซื้อแหวนให้แม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆแม่หันแหวนพ่อมึงแล้วแม่งอมเฮ้ยแม่งอมเฮ้ย

0: แม่เป็นได้พ่อปี
1: ้ถ้าจะรับละกะเออเอ็กเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะปี่ว่าเฮาเซาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่แต่จะได้หายง่อมหายเหงาพ่องอีบ่ฮู
0: ้อีปี่เขาว่าไปเลยแค่หานแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอาน
2: อีพ่องกูขอตบปากมาเอ้คือแม่มึงกำล้อเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: ไปลุง
2: อัลโหล
0: อย่าไปว่าอันว่าอินเนอร์ลุงนี่นะทำไมเป็นนุ่มนี่ชูเขาบักเก่งลุงเลยล่ะ
1: ตอนนี้ก็อย่าเก่งแด้ลุง
2: เนี่ยเหมือนนุ่มนี่ถ้าจะหายขนาดนั้นเลย
0: นะชัดปีกได้ลุงบักกินเนี่ยนะ
2: อันอย่างลุง
0: มีอย่างเดียวได้นะ
2: อันอย่าง
0: เหือบิน
2: โป้โถ
0: ของสูบที่ลุงบัดสูบนี่มีอย่างเดียวเมื่อเป็นนุ่มนะ
2: อันอย่างลุง
0: เกียนยุง
2: ฮัลโหล
0: แล้วก็ชัดปลาที่ลุงมากินนี่มีอย่างเดียว
1: อันยังอ่ะ
0: ลือชีนอกนั้นจอดหมด
1: เก่งเนาะ
2: เรื่องละเล้งนี่นักเล้งนี่ลุงนี
0: ่เอ้ยหนแล้วนี่นะ
1: ไม่ได้ป่ะ
0: เจ็ดคนอ่ะ
1: ฮะ
0: งอมเข้ามาหาลุงลุงเอาเขี้ยวถูทั้งฟ้าไฟไม่แบ
1: บเดี๋ยวนี้
2: เขาบอกน
1: ี่เขาบอกนี่
2: กูขลุ่นนะ
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: นึกว่าโดนบุบ
0: ลุงยกแขนสองข้างขึ้นไปแล้วแตกกันย่ำย่ำ
1: มันเป็นไงมันแตกยังไง
2: เขากลัวกะ
0: มันเหม็นขี้เห
2: อ้ย

0: ลุงไอ้นวดกรรมว่านักเลงนี่นะคนระดับไหนบอกกัวแล้วเมียกัวกับลุง
1: สงสัยสงสัย
2: ให้หัวเป็นพระชาเลบันนอนคนร้องเมียนี่จะมาหือกับลุงบัดได้เลยแม้แต่น้อยเดียว
3: คุณนั่นบอก
2: เออตะคืนนี่นะ
3: ยี่ใหญ่
2: ตีสองฮบใครกินหลัดน่ะลุงลำคาญกองฮบปุ้งถนนเลยเว้ย
3: กำคอเมียนี่น่ะ
2: กำคอรถถีบไปชื่อมือมันกินเหี้ย
3: เออ
2: จบไ
4: ปมานั่งโอ้กับไปฟื้นไปไฟสักสิ้นแล้วกันเดี๋ยวนี
2: ้โอ้ชูนี่มันตาเชิดตาลมข้าตาไปฟื้นจากกลางโลนยังไม่พอ
3: เ
2: น
3: ี่ยเว้ย
4: แล้วร้อนละกะ
2: รอไปเที่ยงก่อนไป
4: อ๋อยังแขวน
2: ข้างก่อนข้างก่อนเมียลุงนี่น่ะจะมาหือมาได้เลยล่ะโดนด่าทุกที
3: แน่แน
0: ่แน่พ้องขนาดสักหรือชิ้นเลยก็ถึงยอมกะ
2: แน่ก็
3: แน่พ้อง

0: เฮ้ยเพื่อนก่อน
1: ฮะ
0: โอ้บ้าคืนมาตีหลานฮะบ้ามาช่วยกันบ้า
1: โอ้ไข่ป๋ามันจะใหญ่หมกใดอ่ะ
2: เฮ้ยเฮ้ยเวลากินเหล้ากินยาจะไปเสียงดังเนาะ
1: โอ
2: ้ลุงมาเจ้หมดเพื่อนมันต้านนะเว้ย
1: โอ้กันเท่ไปเกี่ยวไหมครับลุง
2: เฮ้ยชูเขาแน่อะฮะ
1: จกกระเป๋าเตี้ยวหมอ
0: จกกระเป๋าเตี้ยวหมอเออจกอาวุธกัน
2: อะละอะละอะละบัดใจอาวุธลุงจะจกอย่าดมมาดมไปมาอู้เสียงดังบัดได้ลุงใจบัดนี้ลุงจังช็อกบัดยา
3: หายหายมาตีผัวป้าบัดเดียวเนี่ยฮะ
2: เมียเฮ้ย
3: อันนี้ผู้สิงผัวป้าไพ่บ่มีเซนมาตีมาสักคนนอกจากป้าคนเดียวอยู่ในลายเสือเท่าลายเสือเท่าใครได้บอกฮะฮะป้าได้บอก
2: อะละ
3: บอก
2: อะละ
3: บอก
2: อะละ
3: ไปหัวมัน
2: อาลาบะหมี่ด้านหลังอ่ะเอ้ยมีกระลายเสีย
4: อันออกมาแล้วบ่อลายเสือเท่า

0: บดีแค่ท่านผู้มีอุปการะคุณแค่บัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเรา1กล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่าน1คันฟรีทันที
1: ปู๊ซุอย่ามาใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่มีไหนๆๆไปมอบไปมอบมอบมอบมอบมอบ
0: ในราคา 890,000 บาท
1: ปู๊ซุกะเดียวว่าจะฮือกันบัดได้บัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: ู้โดยสารที่ใช้บริการของเราแค่บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: บทที่ได้เหลือบัตรยังบัตรเชิงบัตรล็อกบัตรไปบัตรเที่ยว
2: โอ้ลองด้วยเสี่ยวเขาก็เท่าเขาแก่แล้วกลัวยังไง
1: กดที่นี่ลำเหนือมันบัตรเจ้าของที่เสี่ยงที่ร้องรุ่นนี
0: ้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: ก13แค
1: ่เอ่อผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะแค
1: ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วแค
1: ่พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่เออผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเฮียวสันกุเหล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแค่

0: บัดแท้มาว่าสวยว่าเสยอันยังสักอย่างอ่ะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้คะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ๊

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบ่ใครเหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บ่ขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับหมวกกันน็อกผมก็ใส่ครับผมไปได้ระบอครับ
0: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า
2: ปู่จ๋าเจ้าพี่จ๋าเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอบเนี่ยพลไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอาเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
0: โหจ้าผมมาได้ครับผมยับเขาได้ครับที่แล้วผมยังจ่ายให้จ้าเลยอ่ะ
3: เออทีซ้ำดีเพิ่มแถมข้อหา1ติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหจ้าผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: จ้ายับผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: สวัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีๆๆพอดีโต๊ะของเฮียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดไปลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะจะเอาชาติอะหยังเขมรพม่าไตใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยานดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมาเนี่ยหยัง
0: แอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอิมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียเฮ้

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้ออย่างมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ถ้ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซ้อยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่
0: ๆฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจายมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องยานีแม่นก่อ
1: ใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งคู่ต้องเอาเบยหาแม่ลิกรรมเหรอ
2: เศร้าอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุญ
1: โหโหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่เต้นใส่ไปเอวสาวท่อนเสาะหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวง่ายได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: แม่นี่กำลังตายตายตายแน่แน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเกาปอดมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะคะแม
0: ่โรคมีเมียน้อยมึงบอกหูกะปอดมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกไม่ยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หร
0: อจักอีมูชะมึง
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา